ที่แต่ว่าจะมาลักยาวคนละแบบเลยจะเหนื่อยใจยิ่งแล้วที่เสร็จเลยเด็กเราบอกว่าชาติชาติจะเรียนอาอิสามันเลสมาเลตีเรียนได้เออฮักที่ทักเอามันนั่นก็ยากจริงว่าหัวชาติได้ดีกินงูมาดันอาเฟสพีฮันเนสเซ็ตเจนการ์ดิโกลที่กินงูฮาวน่าสนใจเลยงูเลี้ยวเลี้ยวน่ะเอ็กโคโคบะดิฮัตชาตัดดิโกลที่ฮาวน่าสนใจเลยเอ็กโคโคบะดิฮัตชาตัดดิโกลที่เด็กฮาวน่าหน้ากบาร์ที่อัตเซ่ละฮัจจ์ฮาเลวันเจ้าบ้านซาบังคนเนี่ยบ้านซาบังคนเนี่ยบ้านคนเจ้าเราเนี่ยเราคิดว่าอีซาละตาว่าไม่ทำเองบังคนเนี่ยเราเนี่ยมีบ้านยิ่งตาจะมาพูดจะมาจะจุกหายลิ้นเนี่ยนะสิ่งเดียวที่บ้านนั้นเราชุบน้ำบ้านนะบ้านนั้นบ้านนั้นเราจังได้ทัดทิ้งเจ้าหน้าตาคนที่บ้านนั้นเราชุบเขาดิมมาเนี่ยโอ้คนตัวอะไรชีวิตพัฒน์ชีวิตพัฒน์ชีวิตเอ็งชักกับวันนะเอ็งสั่งเจ้าหน้าลูกวันนั้นมูฮัจจ์แล้วบางสาขาทางงานพี่ตัวนั้นยังรับกฎหมายฟรีวันนี้วันนี้เราว่าฟรีเลยมีส่วนที่ดีวันนั้นบ้าก้าวดีมูบ้านบ้านที่เรื่องของเขาเลยจีนบ้านสุดแรกแข็งทางบ้านตัวเล็กอะไรพัฒน์ที่วันนั้นวันยิ้มบ้านสุดแรกที่เราบ้าน